มาตั้งมือกันไงพี่เล็กคุณแม่ล่ะคุณอะไรมากนะทำไรพี่อาตุกุชิพียงชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตั้งยาวดูสิแม่ยังมาในวันนี้คุณทำไรนักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวันนี้คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิพียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเนย์อาเอEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहो। Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, अब inverter को battery पनी पाइन चा। CCTV camera बहुत बहुत तो internet पनी पे जोड़ी चाहो। हम अपने लांगे डाके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं झूठी। अब ये phone number सुनने एकाइस पांच पैंतालीस सात आठ सात आंसर नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस। अब होयो अब good very good very good।